เป็นรองรูปอาจัวลองตาเทงปีกีเออาศัยและเป็นอาซอนซอนอาศัยตาเดงปอนลาสีปีร์เทเกปาเมเซนจีอาพันกาโดกาเวปีร์เทอามุนีระตุมอาริเดงอาลองตาอาร์ปูโดตั้งแต่วาร์มอนอาพันโกซอนเป็นสีลิตุมเกไรคอมเทกปอนนัมบอริสีเทงปีเทงปรางละอันโซเซกีเออาเกนังสอดนัมบอร์ฮินีกิจุนลังกัจเชรีอาเกนังสอดลาเป็นอาจารย์พันเลลังเอ็นซิตามิเกปันนาฮกอาศัยอิงตอนังจีนัมบอร์เกทอมการันมาเตมีกัจเชทอราฮุดอาเกเลอาเมเปกาเกเดตนังจีนังลีอาเกนังอาวิโลตังเตปามเอฟเอจีอาพันบอร์อีอีกนังจีนัมบอร์พลีฮิตีกุลาตาลองเกดามาฮุดพลาสติกอาฮอร์มูเอ็นเอเดระเปียจัมบอรองเลนังลีเอ็นอีกตามีNumber 4. Paper mate kapre kapre ka lo kn panahok hedet nang ji. Number 3. KNA hormu mate kevar tanga hormu puthot recycle mate pangrum 2 pen. Aki mi selam 2 lote aketer awar monaphan ing armu chotpo. Number 3. C. Nampi namduralong me kethor mate me kepachu pen kepacheteran ing ton nang ji. Number narke.Ason son a o kechu kepajum akenang son. Number cap. Methang asomar lapen rong rup. Arlo jirpi jirpo atumapan varmona puthak cherok togasai than pare bom nangji. Number crazy. Katiki kapejo ahut ason son adovai recredet nangji. Kaiket adovai pipipin ahan aan. Lapen atheseresi chover nangji.Number krehini langroi langjeng along kichotanga hom kijuntanga plastic abong hai hui warthap thedet nangji la kadoka ve asai hai hui ilitum klempon bom pulote warmona pirthe aphan raikom thekpo lapen ilitum monita kai pen chenglok kereng erapi atum anta rengdok rengni pen dodun longpo la sipini warmon keraikom kenang soraputhak nanglitum penlapuansi cethan ponik chotlo

ังเป็นเสรูบีเจงสังเจงสังอาเวลังที่เร่งอายุตังเอเสรูบีเจงสังเอเสรูบีเจงสังสันตังโปมารังเอสันตังโปมารังเสรูบีเจงสังสันเสยีเสงหังเอสันเสยีเสงหังยีนงอาลีรัน

พังกังสีระอายอรลังบองมีลีผู้ดังถุยลาสาติยันสียอรลังนังดองพังยอรลังเลดองตังเตกังสีระอายอรลังกินตินจีโลนังเอโซรอนจิรลังลังอาสัน

กลางเอกินยอนปาลิงกลางอากินยอนเมทางพังกอรอนังนี่กลาง

อินอากังยังไพเมหิสามดันไพเมเกจอกตังสีสีเอ็มโปมารังติงกรงนังบารยันไม่มารอผู้ดังเอไม่มารอผู้ดังสันตังโปมารังตีโบได้อาพันธ์

色如比江山，西音波马郎。大西尔哥吉罗丹，大西尔哥吉罗丹，西林波。เอจงปาดปากลองดำสีริมบุรีเทรกลังโมโซเปรบีกังตังโสการบีอาจังบรอนอาเซงหังมันเป็นแลนังยันเตปาจีโลปนนังเอโบรอนอาหูตานเซรูบีเจงสังจอมรีเลงอาพันเอริมบุรีเทรกลัง